0: 配合此次访问，泰国内阁十八日同意推进泰国文化部与新西兰文化与遗产部拟定文化合作协议，加强双方在艺术文化等领域交流，并进一步拉近两国民众之间的联系。
1: การจัดทำข้อตกลงเป็นข้อริเริ่มของฝ่ายไทยซึ่งมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทยนิวซีแลนด์รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ในปี2569นี้ด้วยค่ะซึ่งจะช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์นะคะ
0: 泰方希望以建交70周年为契机，进一步扩大两国人文交流，为双边关系发展增加新的合作支点。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
2: 下一节回来，我们继续关注到的是国民党新北市长参选人李四川推出了都市更新政策。香港与广州打造的穗港新智生产力赋能中心今天揭牌。
3: 再次要求美方要恪守
4: 每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台发现无尽探索历程，寻访故事深处，点亮无限潜能，置身体验空间，让精彩相连从此刻看见。中国一汽发现大湾区，星期日凤凰卫视中文台。
5: 就已经超过了90%。